0: ว่ามาผูกมาชาร์จริงมาเลียตัง
1: มีนอปิกจังมันบอกมันลอฟเสียโพสอย่าเลียฟสเตียกูดอินาโนตาคลอสเบรสอินาโยมอบนอสริงอินาโยนอสอีเฟลูดิทิงอิตวิลเนเวอร์เอ็กสโพส
0: บาร์ดิคลีนยาดูฟราก
2: ูชี่บอยอิสอินดะBuilding. Gucci boy is in the building. Gucci boy is in.
3: For the bashment.
2: Gucci boy.
3: Exactly.
2: Gucci boy.
3: His brother and big dog DJ Jets.
2: Building. Gucci boy is in the building. Gucci boy is in the building. Gucci boy is in.
3: More and more dancehall on the show. It's insane. It's insane.
2: Gucci in the building. Gucci boy is in the building. Gucci boy is in the building. Gucci boy.
3: Fortfarande husen. Jag går in stan efter 30 år and running on the airway. I'm still here. Saturday night on a graveyard shift.